0: มาตายความมือตัดไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทชกชีพยังชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตานยาวดูสิ
1: เฮ้ยยังมาในงานคนทำมือตัดคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ชิคาโอเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตักคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์ชิคาโอเนย์รักเอี้ยโคตรมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกสังสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กัจจาคุปินเบียบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์โต้ฟอโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอเตอร์โซลาร์ซิสโต้เอาอินวอเตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมราร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชาท้าว
1: ทำมาเมื่อไงร้างเอง
0: ตากเองเอาตาลโลเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547787 อันชาหน้าเบ 4254541เอาบอยโอ้เอากูดเบรี่กูดเบรี่กู

มาตอนยังมันไม่ตัดไงเปลี่ยนคุณไม่รักคุณอะไรมาตัวเองทำไรบริษัทก็ชิบิอันจูดจ้าไปอุติคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไฟจะตันยาวดูสิเฮ้ยไม่ยังมาเนี่ยคนเนี่ยคุณทำไม่ได้คุณน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิคาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและสัตว์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิคาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอไอร์บบานาวเนย์สูบิดาปินชาจูซีอังกฤษภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีนที่แคมาร์ร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตฟันปุ๊บจูดินซะทาวทำมาเมื่อไงร่างเอ๋ตาเก๋เขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพื่อดูกับไฟเอลันจูซี่เขาจะโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547788 อันท่านนับเป็น4 20 5 41เอาบ่อยเอากูดเบรีกูดเบรีกู